รัฐมนตรีปราตินกาจงการีกับนิรมลาสิทธารมันอยากจะกล้าเป็นมีจึงมามในการ processing unit กับเฮตัมฮาริบอยด์ดิสทริกเป็นเตียบุ executive member in charge cloud จงกับเคชิดิซีอุบาเซบอลังวาร์บาบากิดันฮาดูสาวผู้พลัดลีกิลาวกันตังฮาอีสคาซิลส์เวสคาซิลส์บัตริบอยด์ดิสทริกบัตรบัตรกับเมฆลายไฮคูดอยากสกัดจัลลาบันเป็นเบียงอยากจิงเตียบบะเนียฮากับใบเร่บักจิงบุอยาก CCTV ฮากิทันลันกัตตุกขบวนกับลักดกับวันเช็คในสตูดิโอของอากาศวันนี้เช่นลองบัตรสักเดียร์ปอร์นี่เสียสู้บักอากาศวันนี้เดลฮีนำตะกี้ขบวนหักทิ้งเห็นดีบักทิ้งเพลงกันนี่ก็ได้กับอากาศวันนี้เช่นลอง

0: โอเคฟาร์ล็อกชิบูนมาคิดจวบฮังเนี่ยกันอีกวัยก่อนเดี๋ยวอาเจอุตาอุบเรียวไปยังอมเดย์อ่ะหมอโอเคตาอับชาคันเดียดงานสับปุ่ยมาคองฟีมาร์บันยังก้าจวบจอมฟีนางตาคันอีกวัยก่อนก้าชีแตงส์นี้บสกบักเมนยาพีแกรีงัดยังกันองบอุตาอุบเรียวอุดายอุบสเนียวและนี่อุเมนชโนทารายนามาร์อุกโซอุติบบัตสงอทุกคำหายากตาอินี่ลิกบาชิดาปัทาวโอเคงั้นสักวัย Good morning อาเจแกรีกับจูบาบจงะกับเดย์บอุตาอุกโซอุดัดยาอุตาอุบริยอุบายาลินทิงัทรายบาอุเดย์อุบสเนียพีอาร์เจดักคำเดย์งันประชังบียงมออาร์เจมังไอสวิตี้สุชียงโอเคสวิตี้งาเกิร์แมนบาพินประชังบียงซาชิเซียงนางตาสักวัยบดีงัดิงอองอุตาอุกโซอุมชิมดัดเอเอพีทรายมังไอคอสตรันนาโอมาร์โอเคคุบเลยชิบุนยพีรุกมจัวสักวัยHello RJ Gary, mga isubangan ong Uta ukso Uta ukso Shano kata ka message ko dyan pi Okay ka dya si teng to Amgan up sa shipang Let's say kan support sa shipang Nang ta Kanigaway mo ngan pulis yun Ukso udat yaw ta ubril Namar ba ukwa Jimbam ken mga ikong deng na mau shibon. Okay, kublay shibon. Sakaway, hi RJ Gary. Taray uta ukso. Udat ya ubriyo ubasnil pi taray ikong kong na deng ling. Okay, kublay shibon. Nang ta sakaway padayong. Taray uong utaw bapulikot kubor. Balay piwan hang niya haba. Habalatip ba ukso ba udat? Okay. Nang ta pa dia. Okay. So, kani huwag ngan puli. Uta. Okay. Okay. Ka message ano kani. Ini layo ya kajuwa ka waday. Tito ngan sa puli kam shibit. Okay. Ka to tali shwa ki message. Ki juwa ki jompi. Ini as nga biyang shwa ka to kani tali ki jing roi. Okay. Yai sawan ni. Haka aka jwani FM jompi. Shis palai point real megahertz.
1: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

โอเคฟีดังยายสาวบันงี้ฮะก็อากาศวานีเอฟเอ็มจองพีกันนี่ก็ไว้กับจูบอบกองฮะแคริมังไอคองนานาจรัดอุตาบริวอุลาองว่าพีกันลี่ยาอุกซอกจงงาเตฟิมโอ้ฮะชานูกาตากับเมสเซจคีบอนมาคีเมสเซจคีบจ้าชีแตงชีแตงหังเนี่ยเตโอเคตรงนี้เนี่ยอับชิพังนังตาตรงนั้นพูดีช่วยกันนี่ก็ไว้มาอาจจะงั้นเพิ่ม

โอเคชิบูนบาคิจุบาพังนี้งานปุลีนอยากกีกับเวยฮาเดียนกับเวยบัดดันรูคิบลายโยยากับจุบาบกับเดย์กันนี้กับเวยก็อ๋อ Hello RJ Good afternoon จุบาบ

0: Hello.
1: ฮัลโหล
0: มนูอีตายบักเรน
1: ครับครับ
0: โอเคงั้นพี่อ้องงั้นตำจิกรวยยมตัว
1: ฮัลโหลวินฮัลโหลวิน
0: ฮัลโลวีนกำดอนเด้กะจิกรวยมันตา
1: แล้วก็เอาไปแคบเลยนะ
0: อือฮะ
1: สปุ่นยิ้มนอตรงมือเย็น
0: เก๋เก๋
1: ตรงไอรอนมือเย็นดู
0: โอเคอารอนเมดเดนได้แค่ APM เดี๋ยวมั้งก็จึงก็กระตั้งจึงรออยู่ PM
1: ดอกอัลบั้มดอกไอรอนเมดเดนรู้สึกกันซันรู้สึกกันซัน
0: หังเนี้ยก็โดนตั้งก็ Fear of the Dark but ก็ Peace of Mind ก็อายุก็ก็อัลบั้ม
1: อ๋อเฟรนด์ดับตายนะเฟรนด์ดับ
0: อับมาเงินอับกันเดียนเงินเป็ดก็อยู่นมาค่ะอัลบั้มก็โดน
1: ก็โดนที่สิงห์โง่ตัวก็กระดอนที
0: ่ก็เกิดเต็งจึงไรพี่อังก์เอ้ย
1: wasted years
0: wasted years อับมางารุงาสมุกุมบักกระดอนที่ตั้งบังงำลับปะเด้
1: อให้คนยังกันrequesting ยัง
0: อับเงินเช็คบ้ามาเอ็มคำดอนเกนก็จงอยู่อารันเมเดนฮะคำดอนทีพี
1: ก็ Fear of the Dark ปะเดิม
0: ก็อัลบั้ม Fear of the Dark คำดอนปะเดียก็จิงรวย
1: ฮะจัง
0: เอ็มคำดอนปะเดียก็คือเต็งจิงรวยเตียก็ฟิออมันเต็มดักกระตัวฮี Fear of the Dark
1: ก็ปะเดิม
0: ฮะเต็มดักกระจุฮีก็จิงรวยนะก็อัลบั้ม Fear of the Dark โอเคโอเคแต่ยังโนปีกว่าวันเป็นสับโซบาปะเดีย
1: ก็ไม่ซื้อบริโภคนะ
0: โอเค
1: ยังประคองยังประคับที
0: ่อาร
1: ์ดี้ยี่กุ้งเอลเจกุ้งกุ้งกองอาณา
0: ฮ
1: ึกุ้งกองเอริกาดูดูที่ปัจจุบันกุ้งกองบอกว่าวันนี้ประคองยี
0: ่โอเคต่อคุ้มเลยชิบุนมาสเก็ต
1: กุ้งกองเอริกาคลาดี
0: ้ yes งาชัดงาคลานพี่ดังยอดสง่อยก็สุดแต่กำบุดดังชัดดังคลานมาได
1: ้เอาดังส่วนมาให้โดนกันไปบ้างปะวัน
0: ข้าวันบ่งยาโอเคกำหนดฟีดันบอกบ่าพวกพี่ดังช่องกายดังเยอะสินดันกันลันได้บันเนี่ยแค่นบันเฟื่อน
1: กำหนดบ่มยากันใครเช
0: ่า
1: เยอะ
0: โอเคแต่ดับบ่มยา yes กำหนดพิละบ่มยาบนเปลี่ยงมันตาสีเงินเป็นเต็ม
1: ใครเช่าบนไ
0: รเยอะโอเคแต่งานสับเป็นเต็มอัตราดกันนี่ก็จริงร้อยนะกำหนดตาจงพี่กับพี่ดังบ่มยามา
1: ทำเป็นบ่มยาแล้วม
0: ั้งโอ้โหแต่เป็นเล่มเนาะแต่
1: ไ
0: ร
1: กันของได้เยอะแต่สบมยาเนาะกัน
0: ตาเกินสบามเนาะมันตาเกินงานสับเป็นเต็มอัตราดีจริงร้อย Fear of the Dark ว่าโอเคต่อบ๊ายบาย
1: เราก็มาพี่แชทข้ามคุณน้องใช้นอสุพินของป้าย
0: โอ้ลาจ่าหลุดฮักกับบุญกรรม
1: ลาจ่าหลุดอีเลสได้ดังดอน
0: โอเคต่อก็ต่อคุณเลยชิบวนว่า
1: ต่อตรงนั้นนั่งสานนั่งข้ามอีก
0: โอเคต่อAlright.
1: Bye.
0: Yes. Bye. Bye. Okay. Itu di scam. Malam phone ini. Nang dapat dia. Okay. Akan pulih ke dia message yang ni. Hi RJ. Kasih masuk berkemen ni pi. Ngingat pi don ke med. Bekot. Bekya. Pintam jurai. Peli nazar mejong aktif aslam. Ngakwa aban pen sengap ya baroki. Bat sengap. Ini ide ye. Nathan nong sihat na wa ing do. So let's look she yung shibit mo. RJ, okay. Kobla shibun Nathan. So kawai pada kong. Hi RJ. Pintam kujing ruai jana del me. Okay na ka film. Mut se dosti karoge. Ngan pen sengap sengobah ye pi. But ibarok ki ba sengap. Ini ide kong kong na maudon kobla shibun. Okay kobla shibun ni piru kong kong. Yes. Bentangan siyam say kawai ka phone call. Hello.
2: Hello, mga badeng.
0: Badeng, ang tam jirwa yo?
2: Sip mo pina ganog jirwa yung Ram Suchang na to.
0: Okay, Ram Suchang nga la dem pentem mene ka way. Di nyali ano kum nom to?
2: Kaan na ka jirwa yung One Job Plan.
0: Hello?
2: Ano ka jirwa yung One Job Plan?
0: Ngam so to ka jirwa yung no?
2: One Job.
0: Oh, One Job Sock Land. โอเควันจบสอกแล้วได้แก่งานเป็นเต็ม
2: เป็นเกี่ยวกับเรื่องช่องคาขนาดในเรื่องนั้น
0: ช่องคาขนาด

0: ប្រឡងនងស្ងាត់ងៀនផ្ទៃងៀននឹងប្រូក្រាម live phone in request ឲ្យងៃដនសេវីបៃប្រឡងប៊ីដនហកឡៃទីងៀនក្រានបាត់អ៊ីម៉ូ Hello
1: Good evening
0: មនុយតាអយបាយអ៊ីឡាងអានី long time ទេ
1: អូ
0: អូងាប់យ៉ាងងាប់យ៉ាងពីបានតាអូខេតាស្ងប់តាណាត់កំតាណេទីហ្វកបានស្ងប់ជីរ៉ាអ៊ីមតាស៊ីโอเคตาเป็นสังกัดโนเป็นกิจกรรมอะไร
1: ในตอนเช้าเอ๊ะงานนี้ก็มาสังกัดยาพิษก็หันตั
0: วโอเค thank you
1: บัดเดี๋ยวโอเคเวลต้องบริจาคที่บริจาคตามสถานอากาศนี้เป็นทุกที่แต่ไปยังไปมาเต็มจนที่บริจาคจะมาอ่านโอเคทุกเรื่องบัดเดี๋ยวต่อรออีกที่ปารลบเรียนเพื่อนจงให้มีสิ่งเว้ยจะพิจารณาที่ว่าอันละอันจุกติกลับบูสล
0: ับ yes
1: โ
0: อเค
1: ta
0: okay ta thank you so much mo te kubli shibun baya ya kapor ke jong phi te kerpang nak benta jong phi nak benta baro ki prolog jong phi bat kum ju baro ki prolog ba singap ya ne program te gani jirwai mo ngla bu kerpang nak benta jong phi lang baro this I promise you jong ronen kitting and spend them ni jirwai sa shipang por mo baya ta okay ta thank you so much mo okay ta bye ti prolog ngle yo banye kren but e baya e papa ne gejing right this I promise you jong ron and kitting thing ni snap lang no ye ne gejing right mo kene ge dei ka akash wani fm jong pi how she spotlight 0.3 megahertz prolog nong snap pi do ring card but ngai rg lv

บขนังบางเงินละบางเงินลองกิบกลอยบันมาบยาละดีบาดรุบันมาบยากิเวเห็นนั่งตาฮัลโหลอาร์จีเอลวีบะเอ๋ยกะจันมีบะคอมเมนต์ยี่พี่กะจุบับจงากะลองกะบะเปิ้นลองยังาบันเอ๋บันมาบกะลองอันดาฮาบากิละเกรนกะบะเปิ้นทางฮะดุกะตากะตาตั้งชิปเปอร์คัดรุงาละจาวกีอุมมัดกะตากะบะเปิ้นลองยังาบันเอ๋บันมาบคูเบชิบวนมออาร์จีในกองดีซุสนีนัมบะดันติติงในคูเบชิบวนกองดีซุสนียากะเนกะเมสเซจกะจองพี่ฮอจะลองชิชากะบะเอ๋มาละดัดนามาชิชากะจิงอิมกะจังอิมอติงๆกิบริกละเป็นทั้งกะละเยกะจิงอิมกะจังอิงิมละบันมาบนี่ตองินชิมบากะนี่กะลิงบากะนี่กะจันมีติงินประคับทําไมมอกะเอกะบังงีนี่เดบันเนนางมีชะฮมัดบังินลองกิตะกิบริกิบักลอยบันมาบยากิเวทีนางตาอะกะนี่กุยปัดกะเมสเซจของกุเนี่ยกะจันมีบะซุกบะคแมนมีพี่กองกองเอ็ดบีบะอีดิคลันเอ็มมังไงนานาลิสตาฮักกะจิงเอ็มจงางะคลอยบันมาบยากิจิงบักลาละดางะบักลาบันเครนิคตีนกิบอบอมเดย์ยากิเวยละดางะมาบกะจิงมุดจิงประคัดกิจงาคิมซุกละดางะปันมาบยานูยานูกิจิงดูนาฮักจิงเอ็มเรียงดันชิบุนกิจิงดูนางิเดย์ปัญญามาบมาร์เคลียงคุมบะอุตรายจิสูละมาบยากิปอบจังงีคุมตางิเดย์ปัญญามาบปาราล็อกฮีTang kini ke message jangan aku blessi pun, tiku blessi pun lestana kebentar kini ke kentin kiba kini ke message kiba pipa kiki kentin lingba jangan kini ke message kiba pipa hot. Jadi banlong kiba kloy ban pan mak mo lah kalong nama jing em jengi kibrio ibun kincik tuna ngimla bengin thau lani bengin kedau yanu yanuru nama haladi si met rungi dan bun kincik tuna tito. Tiku blessi pun lestana kebentar kini ke message ke jongpi kiba kincik mon.Di nang tang lagi opat sekali kui opat ke message kau angkum ni. Hello RJ, ke jamik besuk berkemen ya pi hang tu. Ke jubab jengat di kalong tang si kentin, berkata kalong ba dada perlok ni yanu yanu kiba iet kipen penmong yanga bat kim kim admit mo ya ya ke a kabaki kile.Di ini prolog RM Shemban Pai ke keteng ke jong I tetap milik aku boleh sebut prolog nak kebentar ni ke message ke jong P hoi ke desisha berteng-teng mo kibri kibaklah nerai long kim periang pada ke A ke baki kilek di keniru teng-teng ke pen A sisha ya ka yang ngiru mo long bangin kloy ban mat ma teng-teng mo long jing long beri ngilong ngilong teng-teng ba nyimdei bangin tau nerai long hai tai jing long beri ke pen long yang ngi teng-teng long nama kim kloy ban admit ane kim kloy ban pan mat.Tika penolong ini bangin E, bangin map, ni bangin kelet. Mau ya kita kijang ni kijang ki. Tika boleh sih pun penolong, ya ki message kijang pi baru. Di kajing keli ke bangabu hak ni ke kelas, hak ni ke janmit mentang si kalong kumni. Ke A kata ke bah pen E ya pi ban map. Ke A kata ke bah pen E ya pi ban map. Yalah di ni ya ki way. What is that one thing?That is hard for you to forgive, either yourself or someone else. Drop in your message to this number 9485102311. And yes, my dear friends, as we are waiting for your messages, let us listen to the song titled "Khairiyat," taken from the album "Ji Chure." This is Akashwani FM, Jompi on 103.6 MHz. Yes, my dear friends, you with me, RJLV.